0: โอเอสหลังบ้านหน้าโอเอส
1: ดูป้าเกมายกินงานบุกโตรสงาป้า
0: เนี่ยปวดอะไรกันมาหน้าเอส
1: ปนันปะละคนเอมาย
0: ยังอป้าปนันเอส
1: บุกันคนเอจะมาหน้าละนักมอดอุตสาหะคนเอเบียอาป้าปะจะตระหนักเลยจะมุ่งรังๆยาป้าห้ามละตระหนักเนี่ยแล้วกินเนี่ย
0: โอ้มันนักยาปวดยันปนังเอสโย่งิกดกูแครรี่สุ่งเอเลียเอส
1: ดูงาป้าป้าบุงานแค่กินเช็งนาซีแอนด์คนเอนักโปรโมทีเนี่ยกินเน
0: ี่ยยาละ biar กินเช็งนาซีปอบริสีเบียอุตสาหะปอterkenal kita gi KRRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh dijamin usaha po cepet dikenal lah es.
1: Kemana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
0: Oh dek lah es, po datang be KRRI Sungai Liat tinggal padeh nak promosi apa? Bukan cuma usaha yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin